God อธิษฐานสมเพรียไอ้กฎยูอัมพียูสอบรบสดายเนบุคเนเซอร์นั่งอัมพีในรบยูสอบนูสำหรับกฎไอ้พระเนบุสดายเนบุคเนเซอร์บ้านนั่งเพรียฉลาดตัวเพรียไอ้เดนิเอลเคิงยูสอบด้วยขณีนั่งไอ้เดนิเอลเจมบอสไรเอาไว้สดายเนบุคเนเซอร์เคิงจีรูปจำลาดรูปจำนัดนู้มีกระบาลทเวปีเมียมีขนมทเวปีพระมีกางปูทเวปีหลังหังนั่งเจิงทเวปีได้บันไดมิริมเจิงทเวปีได้เลียจมวยเคลยจมูกเดียดนั่งเปิลเดนิเอลนี่เย่ยอมพิวไว้กดเคืองสกัดสดายเนบิคอนเนสกดมีนอชาขนมเช็ดพิพรัวกดบานนึกเคืองยูซาบรบกดนั่งกดพราบเดนิเอลอันนี้เจียเอาไว้ขยมเคืองฉบาปนใจเรื่องนู้อัตตอนรู้เรื่องนู้นี่เย่ยอมพินอกเกอร์ในภายในนี้ดานิเอลบานปราบสดายเนบูคาเนซาร์ก็เจกบาลเมียนอกโกบาบิลอนรบสดายเนบูคาเนซาร์จีนอกโกทีมวยกนองยูสอบนี่ปันไตนอกโกกรีกทรากาชเนียอาสมตอนอกโกพิมิโดเพอร์ซีทรากาชเนียบาบิลอนนั่งคราวเมียนนอกโกมวยเตียดยังดังหายอนุจีประเทศกรีกวิชเนียมิโดเพอร์ซีนั่งประเทศรอมชนะประเทศกรีกฉบับตามยูซอฟรบสไรเนบูคาเนซาร์มุ่งในนิคาดลางปันไตจงกราวไอ้ขนองยูซอฟนู้ขยมจงเอาไอ้เนี่ยลืออมปีเอาไว้สไรเนบูคาเนซาร์บางเคยซัมเมลเดนิเอลชมพุกปีขอสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำเดนิเอลชมพุกปีปีขอสามสับบุญหนึ่งสามสับพรำรูดรูดติงไดเดอดละหังพระหายหนึ่งเมียก็ตรอยบายบักกติกทีติงอ้อหายทรลอบโดยเจียองคามในเลียนสรายกายปรังรูดกบาลบอกบักยกเตยบัดแอนดาวเคิงพองนารบบรูปนุติดลายไอทมัวดาวตังกิกนังรูปนุก็ทรลอบเตจีพนมยางทอมในเป็งภายใดเต็งตมูอันนี้นี่เย่อมปีรูปจำลาดบางกติกที่นั่งคันด้วยองคามมีนทมมวยจิงปีพนมขมีนได้ฉลาดวีจิงบานฮอกมาร์นั่งบอกเจิงรบรูปจำลาดนู่นั่งคันเจิงนั่งคันคลุนแต่งมูต่ออ่ะนั่งทมนู่บานริกเตอร์ดอลวีทอมปันไปได้ยังทมนู่นี่เย่อมพีพระเยซูนอกนู่นี่เย่อมพีมนู่จงกรุบกรองปันไตจงคลายกี่กรุบกรองออกบ้านปันไตเพรียยืมเอาเวงสำหรับยกภายในนี้เวงหนึ่งตรงจิมจ้าหนึ่งตรงกรุบกรองสดายเนบูคาเนซาร์กดคืนเอาไว้ตรากาคาดลางปีปอนพรามโรยชนามุนนั่งอะไรยังคืนเอาไว้กดคืนจิตรอยมีเดอร์เพอร์ซีบันชเน่บาบิลอนกรีกบันชเน่มีเดอร์เพอร์ซีโรมบันชเน่กรีกนั่งเปลี่ยวจงกร้าย

ไอโคปรมไบรุกมากบานลือสมแรงเพรยโฮวาโดเพรยโฮวาโดจิเปรียดาตรงยิงขนองสุนชบาในเปลือกไก่ละหายนุอาดามหนึ่งประปุ้นกอดกบปุ้นหนึ่งเพรยโฮวาโดจิเปรียในดาวดามเชิดขนองสุนชบาเพรยโฮวาโดจิเปรียตรงหาวรกอาดัมได้บนตูลตาอังน้อยนากดตูชลาวิตาตูบังคมบานลุสำเลงตรงในขนองซูนฉบะก็รอดตะปูนได้นักไพคลายปีพรัวในพูนโนพระเยโฮวาโดยจิพระตรงมีมบันตูสอยตาดาวเนตนาปราบอายอังดังทาไอ้เนื้อคลุนตะตะดาไอ้บานซีพลายเชอร์ดาวไอ้หายในที่นี้ยังเคืองอาดัมหนึ่งอีวาเกี่ยวกับเฮียนเตอร์จุ่มปูมกเปรียมาปีเนื้อคลุนตะตะเกี่ยสระพิมอนเกี่ยอัดคลายเตยปีมุนยังยูทากีมีนโรบปนลือเกมังเกิดเกอสราเตยปันไตเลือกนี้ดาวิซาเกมีบาปกีบานบัดบ้องโรบปนลือบานเกเนอสรานั่งเกียรติเฮียนเตยจุมปูมกเปรียกิดลับคืนเปรียกิดังเปรียตัวบริสัทนึงเบลกิดังกิบัดบองพี่บริสัทกิอดเฮียนตัวจุปูมุกเปรียบายังกัดอมพีเยิงพระหาจีมนุษย์ชรานอดมาเปรตเฮียปีพรัวกีดังกีมันบริสัทปอนไตกีอัศมรายขายปลายกีสบายนอลโอเคยังเว้งยังมาที่นี่ในพริกนี่แต่มุนยังมาหรือเพื่อยังมาดอกถ้ายังอธิษฐานสมเพรียเลียมบาปรบอย่างนี้ไงในขนองโคมอภัยมวยยังคืนเพรียบานบรรทุลถ้านุพระเยโฮวาโดยจิเพรียตรงก็เพื่อเอาปีสบายเอาไออาดามหนึ่งประปวนกอดเพื่อบัดบายอันนี้จะต้องจมูกสมฤทธิ์บำเพ็ญระบบเยี่ยมยังเคืองเพรียทั่วอ้าวอ้ายเกย์สำหรับบัดบังคายหรือยังมาจมูกได้ยังจับรอมอมปีกายระบบเยี่ยมหรืออัดเขียมเคืองมนุษย์ฉลาดกิจจุจิตตักตายคลื่นมุนเกมาจมพูมกเพรียอันนั้นละอ้อหรือมันละอ้อละอ้อหรือมันละยังจงปังหายเอาไปเคืองหรือยังจงเละเอาไว้ก็ไม่เอาไปเคืองอันนู้นที่หอยยังขมาวมายังอดบานได้ลวดครบจะยังปัดกะเลก็ไม่เอาเคืองขมาวยังจงปังหายหรือเละจงเละก็ไม่บายังตรากาดะวิลยันทรกาดาเรื่องอลังคาเปเซง

หนึ่งยังอ่านมวยโคต่อไปยังอ่านข้อมวยต่อไปนั่งอ่านข้อพรำนัดชนำดาวสดายเอสเอสตรงบานสกัดนุขยมเคืองพระอมจาตรงฟังเลือบลังในที่ปัวหอยบานดมข้าวแล้งไอรมคายพระปอตรงสายมาวิ่งขนองพระวิหารในปีเลือตรงมีนปัวเซรปิมครุบขณีมีนสลาประมวยก็บังมุกดาวิสลาปีบังเจิงดาวิสลาปีหาวิปราปีสำหรับหามวยบรรลือเตยกลางมวยทาบริษัทบริษัทเปรอากูเปรยเยโฮวาในปุปูบริวาตรงบริษัทฟันใดแตงมูมีนเป็นดาวิเซเรลอในตรงก็พรำนุกยมปูตาโวฮาวิขยมขยมตรอยวินีจีเปิดจีเปิดขยมจีมนุมีนบาบบูมดมันสะอาดหาวิขยมในคันดาวปันดาจุนมนุดาวมีนบบูมดมันสะอาดได้ปีพรูพเนกขยมบางเครื่องโมหะตรอกูจีเพรย์เยโฮวาในปู่ปู่บริวารยืนเคืองเทวดาเทวดานี้จีเทวดาวิเศษปีพรูกีจีมีนชโมเซรปินนังเกฮานเลือบลังรบเพรย์กีมีนสลาประมาณพระมวยในภายในยันนี้ยังมีนสลามีนสลาปีนังบูนยมตาเคืองสัตว์มีนสลับพระมวยปันใดบ้าสัตว์ในภายในนี้มีนสลับบ้วนวิปราแต่งอ้อสำหรับหาปันใดเซรปินนี้ยังเคืองปราตะปีสลับสำหรับหาปีเทียบบางมุกกำอายเคืองเพรียปีเทียบบางเจิงกำอายเพรียเคืองเจิงเกอันนี้ชีเทวดาดอบอริสัตได้นั่งเกอดเฮียนมือมุกระบบเปรย์เกอดเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงระบบเกย์ไปยังเกิดอัมพิเชิงยังเกิดแตงอ้อได้ยังเคืองใส่ใส่คลาเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงปีนี้ตายเฮียนจริงเทวดาดอบริษัทหนึ่งประหัตาเรียกข้าวใครในเทวดาอดเฮียนประหาจีกำเนิดระบายเยิงอมพีเพรย์ข้อมาพีเยิงอดเคืองโดยเก๋บันไตบายเยิงเคืองโดยเก๋เก๋ยิงประหาจีมีนอารมณ์โดยเอซายก็ท่าขยมเคืองหายขยมทรสลับรู้ขยมจีเนะมีบาปพระจิลอ้อพระอัตบานบังหายคลื่นสำหรับอาอย่างอยู่พี่พรัวว่าเคืองหายผู้หายสำหรับกายปลายอาคุณพระอิสัยอัตบานสลับวิปรูยังดอลจะชมปุกพระมวยดอยสาพระพระอายเอสายรั้วยังบานเมียนะฮอกสปีชมปุกตีดดังเอาไว้พระอายเอสายทั่วจิตปราบปุกเกย์ปุกอิสราเอลอมพีอมพบาประบกเกย์สำหรับกิเมียนะกะกายปลายมุนกี่เคยเปรมเหมือนแต่

กาณาไอมิ้นกำลังใดหายทเวกุนออยเนนาได้กู้ปดอลออยนุกมออยบังคังตกลายบากาณาไอมิ้นระบอเอาไว้ในชุดไอได้เนะชุดคางตรกานุกมออยนิยัยลายทาเตอร์สันจอสไอซ์สมอมนุกยมหนังออยกมออยบังการกาอักรอตัวนังเนะจิตขางไอได้อาศัยในจิตไอดาวิสกสารหนุกลาย

0: อากนตัวแน่กมควัดเวลายปรุนโกเปรียมิ้นสดแต่มนุกด้วยเวียขยมรับในรอกนิชิประกอบทาเด็ดนาได้มันตัวตุนโกเปรียกนตัวตุนุกมันบานโจนุกลายมิ้นในบนมันเด็ดตุ้งสู้ตรงทาเอาลูกรูละอ่อยตาตรึกอักยมฝืนโดยมันเด็ดเอาบานชีวิตออกกาลเช่นนี้พระเยซูมีพระบรรทุตอบทาให้ดวยบานชินเนะหักยมทาละอ่อด้วยฉะนั้นมิ้นเด็ดนาละอ่อลายมิ้นแต่มวยปันดอกคือจิตเปรียเด็ดบานสกอปัญญาเต็มได้ทากลมเอาพัดเอาซอกลมเอาสำลักกลมเอาลุ้ยเอาซอกลมเอาฝืนที่บรรทุลคล้ายเอาซอตบปฏิบัติมาได้แต่ก็ตูชลายทาขยมบัดกันสักใดแตงนี้ตั้งปีกเมย์หมกหายกาพระเยซูบันลือดิฉันเนาะนุ่มตูตะกวาดทาเนะเนื้อควาสักใดมวยเตียนโจตะลุตรอบเนะแตงปนบานใช้เตียนเอาดอลพุกเนะไกรกรอเตยเนะหนึ่งบ้านตรอบสมบัติในเลือดสถานสู่เวงรู้หยงจอกาก็บันลือสักใดแตงนุ่มหายนูกกาดมีนังปรุกวาดมีนสมบัติตรอบจานนากวาดกาดมีนจิตรุงเป็นพระพระมันตูทามนุกเนี่ยมีนโจตะขนงนกโกเปรียปิบานาบัดใดสัตว์โอนหนึ่งโจตะตามประห้าวมจุลยังเนี่ยมีนโจตะขนงเตียนปุ่นเนี่ยได้ลือกอตู้สูทาดุชนะตาเนี่ยนาอันหนึ่งบานสงกรูตรงมีนพระมันตูทาการได้มนุกเพื่อมันการนุ๊กประตรงอาจมันฝึกนุ๊กไปตรอตูทาเมิลยื่นขยมบอกงบตามตรงหายตรงมีประบันตูเติบปุ๊สาทาขยมรับในรอคณีชีประกอบทาขมิ้นเนี่ยนาได้เล่าเจ้าพระเทศสมบัยได้มองปูนหรือประปุนโกนดาวยุลดาลโกเปรียอัดบันจำรันการแต่ฉันหลังขึ้นไปหายลูกดอลบอร์โลกนี่ก็นักบันชีวิตรู้ออกการเช่นเน็ตไทม์ติดพอกแวะที่3สับประบุนขนงกาอ้างประกงปีนัดไงนี้ส่งชอบตรงนี้สันหายแวะที่สายสับนังตับที่ประตกาได้บ้างการล้างชีบันต่อเตียนบันต่อปีพระเยซูมีบันตูลอมปีเนี่ยมีมันเนี่ยจองบันชีวิตออกการเช่นเน็ตส่งออกก้นส่งประเตียนโป
1: trong ban pro អស់ អ្នក ដែល មាន ចិត្ត សង្រេង ឲ្យ បាន ជា ក៏ រួម របួស ឲ្យ គេ ផង ព្រះ យេហូវ៉ា ទ្រង់ គង់ ចិត្ត បង្កើយ នឹង អស់ អ្នក ដែល មាន ចិត្ត សង្រេង ហើយ ទ្រង់ ជួយ សង្គ្រោះ ដល់ អស់ អ្នក ដែល មាន វិញ្ញាណ ទន់ ទាប មនុស្ស សុចរិត តែង តែ កើត មាន សេចក្តី លំបាក ជា ច្រើន តែ ព្រះ យេហូវ៉ា ទ្រង់ ជួយ ឲ្យ រួច ពី សេចក្តី ទាំង នោះ ទ្រង់ រក្សា អស់ ទាំង ឆ្អឹង របស់ អ្នក នោះ មិន ឲ្យ ឆ្អឹង ណា មួយ ត្រូវ បាក់ ឡើយ សេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងអរដល់មនុស្សទល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលួសដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរណ្ដៅឡើយអរពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដោយនឹកចាំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរ